0: มีอะไรกว่าได้ทางจะสัมปะกันเลย
1: เจ๊เกี่ยงเลยเจ๊เกี่ยงกูว่าก็พัสกันจะกูก็สวาสดีพอล
0: ไอ้เด้อไอ้ฮัทโปยันเด้อ
1: เขามามองงานดัก
0: อะ
1: เขาจะมามองงานดัก
0: อะไรบุญดาร์วิน
1: โอ้บ้ามาตัวรักเป็นประสมุกดาวน
0: ์เด้อ
1: ขนมดามก็จะได้สักกูไปลีบช่วย
0: ทำไมไอ้มึงไอ้มึงบ้านบ้าสับบักนี่มันลีลูกบ้า
1: อุ้งยามีบาลักมาลัตตาดิจิบกูมองงานตักดอก
0: ก็ราบิปกาลอยสาวแม่ไม่ให้ปัดชกกัน
1: อ่ะลูกปัดดูมูกินอยู่คงก็ชิมมูกเอาล
0: ูกแต่ละวันสาวแต่ละวันเด็กกันก็หังอะไ
1: รหังอะไรลูกแต่ละวันได้ป่ะหังอะไรล
0: ูกตัวเด็กหันหน้าก็ได้ริ้งกัน
1: บริบูรณ์ตัวเบี้ยเนี่ยแหละสมุดตัวมรมาคนใดเนี่ยบอกจะกูปวดสุดหนักสักกี่ลูก
0: ใครคนละ
1: บ้าไอ้สาวกางเกงนี่มวยยังมองตาหน้าคนนี้มั้งเบ
0: ้
1: คงมาเกาหลีก็สิบุกตุบังตะการตะการนั่งมังหัวกันเดีย
0: เบ้เบ
1: ้ชุรานกูดีเลย
0: ลูกซะลูก
1: ชุรานกูดี
0: เดี๋ยวมาแก้มาดูงูจะหินได้กี่อักไก่อักก
1: างบงบงกัน
0: เดี๋ยวมาคลายรถชาปีรถชาปี
1: ป้าป้าจุดบงบงปัจจุบันทั้งยังงอนักกูนั่งมองตาหน้าคนนี้มั้งคงว่าปูบัก
0: Capek
1: lagi lo,
0: bekam dia tu.